ละเงาะละเงาะกลางไงวันดารองันต่อไอ้นี่มังลำปังบุงอบตมุงีวอดินดังละวัดอุยอกกอกะกอกอละเกอปุเลนังอเบสัยปะลอกบอกลอญาดีตัวไอ้เอาดะญะตะละลูดอตนะเยบุงาดะดะจัมปุรกาลัปะมิญญะกระปุไกตะตุงังมิญญะปามันดัง

ไปซาลูลวดรีบวดอังเย็นรารกองานสระกมอนวอร์มังบอกะไก่ยมันสะสะปวรลบังกุนตัว

านอับไซโอ้ตจิงกะจิงกะบุงาดัดดะตบกะกนามิยะบารโอเต้าวิจัยตลุติตีบุงานังยี

ไกลเอาหนีปนัตไตนดวมวัตตรจัดบังกวงบาวไนดัตไตริตาริตะตรัตตะวะศิลมานวกิตไตมกุตุอัยอกงามีนวันดินยาวสิดาลังไงวันวันดารอปนัยตานวันดาเต้าหนาปุไลตินวันดาปุไลไอ้อวัยดัตไตบุงเอนุยังสาดวัยมุนติงากรัย

ปวงสติไกตุดวงลวงตังยะปันดาอุลยะกะกูดกะสุลิอดิกะสุลกะดวงอิละตินวันดาอุลยะอิละ